สบายดีสบายดีสบายดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งทุกบ่อนนครนครกำลังขับรถกำลังฟังวิทยุภาคภาษาลาวเฮาไปได้สบายสบายในระยะนี้อ้าววิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันนครนครเอ่ยกับกงกับวันโอ้จุลายวันอาทิตย์วันที่12ที่ว่าปี2026วิทยุของเฮามาออกอากาศสดแต่ 9:00 นsorry about that 10:51 ฝนลงเนาะ10:00 แล้วขนาด 10:51 so yes so อากาศงามๆ oh my goodness ขนาดสิมีน้องมีน้องมีหนุ่งสิมานี่ขนาดเพิ่นทาอยู่ฝุ่นจนเพิ่นเข้ามาขนาดอาจจะบ่ว่าหลายเล็กๆน้อยๆก็อยากให้อันพ่อแม่พี่น้องอยู่นํากันเด้อเพราะว่า next week ทางอันลูกหลานเฮาเพิ่นจะมี fashion showfashion show ขน่อย so let กับ noise over there จักหน่อยกับทุนี่จักหน่อยเพิ่นเข้ามาขน่อยสิให้เพิ่นเข้ามาขน่อยสิอ่านก็สิบ่หลายจักหน่อยเด้อสิเว้าอะไรก็ดีเนาะสิเว้านิดนึงขน่อยเอ้ยขน่อยบ่อยากสบายนะบ่อยากฟาย you know Lisa so I'm gonna try my best to go to the gym on Monday but I can't you know ขน่อยไปบันนั้นนะไปอันนั้นนะโอ้ระวังนะขน้อยว่าว่าตัวนี้ว่าก็ข้องโง่ตัวเองเนาะเอาหัวไปตั้มแก้วอันแหวนแก้วนะว่าได้ว่าอันนั้นอันนั้นเป็นวอของจิมนะโอ้ยปกโลดจะมาเพิ่นเป็นคอนคัสชันจังสันนะก็เลยว่าสิวินหัวจักหน่อยด้วยแต่ว่าสิว่าให้น้องว่าหลายขน้อยสิบ่ว่าหลายเล็กๆน้อยๆมีแต่ว่าอยากอ่านต้นให้พ่อแม่พี่น้องได้อันข่าวให้ฮู้ข่าวๆแต่ว่าทางอันขนอยทางวะลาวอันวิรณารามจะมีการเฮ็ดอันทำบุญหาอาจารย์แพงเด้อถ้าผู้ใดไปก็ได้บุญขนอยบ่ฮอดมื้อนี้นะพวกไปที่ยุเฮาเนาะคันไปเพิ่นก็แล้วแล้วขนอยมีที่สข่าวว่า next week เดือนวันที่19ทางวะลาวชนเจ้าเฮาเพิ่นจะมีการตักบาตรอันลีกาลาวบุญเข้าพรรษาบุญที่ทำพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอ่านอุปถัมภ์วัดกับพ่อมด้วยผู้สุอันทรงคุณอุทิเถาเกพ่อแม่พี่น้องบ่าวสาวหนุ่มน้อยนงรามทุกทุนาได้ตกลงปลงใจกันเป็นเอกสารขนดทําบุญเข้าพรรษาด้วยเข้าพรรษาด้วยเข้าพรรษาเลยก็ขึ้นให้ความอำนวยความอันความอำนวยและความสะดวกให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ลองเตรียมทั้งปวงเนาะที่ได้ลวงหลับไปที่ได้ห่วมการเหตุบุญโอ้ไม่ขอโทษเด้อขน้อยที่ห่วมการเหตุบุญเด้อขน้อยได้กินทานอันศีลกินทานรายการแก่พระภิกขุสงฆ์ตามหิดของประเพณีที่บรรพบุรุษพวกเฮาได้ประเพณีเฮาแท้ๆเด้อขน้อยนี่ประเพณีเฮาแท้ๆเด้อแม่นเดือนกรกฎาคมวันที่19อยู่ที่วัดเด้อขน้อยอยู่ที่วัดเด้อวันที่19เดือนกรกฎาคมอยู่ที่วัดเด้อ39 Huma Driveให้ไปตัวนั้นเด้อบ่ไปฮอดเด้อขนาดไปวัดเด้อรายการ 9:30 เพิ่นอันเต้าโฮมพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทำบุญแล้วก็เวลา 10:00 นเริ่มพิธีสร้างศาสนาแล้วก็ไหว้พระหับศีลใส่บาตรถวายสังฆทานและเครื่องเทศน์ต่างๆเด้อขนาดเด้อก็ไปเท่านี้แหละขนาดสิอ่านหลายบ่ได้ไม่มีข่าวให้กันต้องสั่นแต่ว่าสิเอิ้นน้องเขามาบัดนี้พบขน้อยสิอ่านหลายบ่ได้ขน้อยเพราะว่าหัวขน้อยมันเพิ่นว่ามันสะเทือนหั่นนะมันสะเทือนก็เลยว่าสิบ่สิอ่านอันที่อ่านหลายบ่ได้มีแต่ว่าให้พ่อพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องอันนั้นเด้อฟังเพลงแล้วก็สิเอิ้นน้องเขามาขน้อยสิเว้าหลายบ่ได้เว้าหลายบ่ได้อ่านหลายบ่ได้เนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็ที่จริงขน้อยบ่ที่จริงก็สิบ่ได้มาเด้สิเปิดเพลงลูกบินเดียวใส่บินเดียวลูกนี่ไปใส่แล้วก็สิมาเพราะว่าขน้อยเสียหน้าสิเอิ้นน้องเข้ามาสิเอิ้นน้องเข้ามาก่อนแล้วขน้อยเสียหน้าเด้อเปิดเพลงแล้วก็เสียหน้าเด้อขน้อยเด้อพอขน้อยสิอ่านบ่ได้หลายบ่อ่านบ่ได้หลายเพราะว่าสมองเพิ่นยังอันบ่สบายเถื่อก็เลยว่าเสียหน้าเปิดเพลงลูกพี่เดียวเอ้ยอยู่ไซส์พี่เดียวเอ้ยyes so เลยก็สิให้น้องหนุ่มเฮาเข้ามาว่าเลย soบินเดียวนี่น้ำตาไหลพ่อโบน้ำตาไหลyes โอเคเดี๋ยวขนาดฟังเพลงตัวนี้แล้วขนาดสิไปให้น้องหนุ่มเพิ่นว่าเพราะว่าขนาดสิว่าหลายบ่ได้

0: Fairchild Radio, Toronto.
1: ขน้อยเอ้ยเบิ่งไมโครโฟนอันนึงเพิ่นไปเว้าบ่นึงบัดนี้มาพบกับน้องหนุ่มขน้อยเด้อขน้อยเด้อเพราะว่าจะมี Fashion Show next week so it's going to be July the 18th please ขน้อยสิบ่เว้าหลายเขามีแต่ให้น้องหนุ่มว่าแล้วก็แล้วเด้อขน้อยเด้อ so to me you're going to do that can you go and pass that thing so right now ให้เพิ่นน้องหนุ่มเฮาได้ลมได้ลมอันน่ะได้ลมกัน
2: โอเคสบายดีสบายดีหมดทุกคนผู้รับฟังทั่วทุกบอนเนาะขน้อยเนาะมื้อนี้มันมื้อสําคัญเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ก่อนสิอีเวนต์ของนางลิซ and her husband introduce yourself
3: I'm Tim.
2: And this is Noi so we all love half except me 100% Noi he has somethingwith Japanese.
3: Yes.
2: From the background.
3: Yes. And no, not me. I'm not Japanese at all.
2: No, not at all. No. But you look it.
3: Yeah, I know. I get that all the time. My wife is Japanese.
2: Ah. Yes. So you Lao completely?
3: Viet and Chinese mix as well.
2: Oh, half and half. Yeah. Incredible.
3: Yeah.
2: I love Japan.
3: You too.
2: Yeah. And Tim, it's Chinese. Yeah. But do you speak Lao?
4: Oh yeah.
3: Well, she's
2: Lao Dai Bo.
4: We've known each other for so long, so yeah. I've learned how to.
2: Yeah.
5: We went back to Laos, and he was able to understand all my uncles and aunts.
2: Okay. My husband also learned Lao because we've been together for 30 years. So he speaks something not too complicated sentence.Like, for example, ไปอาบน้ำ ไปกินข้าว แซ่บบ่ บ่เผ็ด บ่แซ่บ Something like that. So, yeah. And anyway, before I get digress too much, I just want to introduce Lit Kong, who is hosting the big event. อาทิตย์สิมานี่ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม เนาะ กันหน่อย เนาะ And Lit on her all 100%effort that she managed to host the charity fashion gala next week.
5: Yeah.
2: So I just want her to explain a little bit on her own term, that so we understand. You can mix Lao and English.
5: Oh, it's all going to be in English. Our Lao is terrible.
2: So anyway, ขอโทษหลายๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลิซันเพิ่นเป็นผู้ที่ว่ามีน้ำใจที่หักภาษาหักภาษาลาวหักประเพณีลาวหักของยูของกินอันอยาก introduce เพิ่นแบบนึงมาอันเพิ่นเป็นคนที่ว่ามีความรู้หลายอย่างโดยเฉพาะเป็น background ของเกาหลีของเพิ่นมัน banking เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ bank TD bank แล้วก็ Royal bank และอันProfessional มันเพิ่นเป็น financial planner and mortgage planner and her husband also Tim is in financial as well they both coming from the banking but right now because of the pressure from parents she not abandon her career but she want to help family to build a business and restaurant so that's why the eventHosted by Lao Thai. Lao Thai is the name of her restaurant.
5: Yeah.
2: So that's a background of the reason why Lao Thai. So she's I have to say a golden heart because she wants to help Lao community, want to be part of Lao community. She wants to help out the gap between young and old.Young means like a new generation who are born in Canada and then they know but they don't understand. So Litz somewhat is in my position because I am half older generation and or half a younger generation because I'm pretty much getting very all my life here in Canada.

ลาก่อนเด้อขน่อยขอบใจทุกท่านกับขอบใจน้องหลายๆที่เข้ามาเนาะอันขนมเลส so fashion show the next week don't forget ขน่อยไปห่วมไปยังให้ได้แต่แท้อันนี้สำคัญน้องเฮามีหลายแอคทิวิตี้เพิ่นจะโชว์ที่ว่าเชื่อเทิมอิทธิคนลาวเฮาจะสิเฮ็ดมีน้ำจิตน้ำใจไปเด้อขน่อยเด้ออย่าลืมไปแต่แท้ส่วนขน้อยสิเปิดเพลงตัวนี้เลยค่ะเพิ่นเข้ามาแล้วขน้อยไปขอบใจทุกคนขอบใจอยู่ดีมีแห้งเด้อขอบใจโชคใจ thank you all เด้อบ่เห็นน้องมาบ่เห็นอายมานี่เนาะ